0: โอเคนะมอนสวัสดีกะลิบุกะโตโอเคราโอเครา
1: ไอ้สิกะตาวาจุลันกิกังจันรีไอ้สิจันรีชาร์ตจันรี
2: ชาร์ตจันรี
1: ฮัลลัสฮัลลัสได้อายุปุ่นน่ะไปหลักสิอินมันเดียดได้วะมองนี่นี่หลักสิอินมันในนี่เซนด์ออกสตาร์สเทนสตาร์เอ้ยสิแมดามอันดับฟลอร์ปัจจัดอังกฤษน่ะปุ่นสุนทรีเควสIt's my Bonjobi Blok ha Bonjobi It's my life
0: Mas okay kuno nang imong kanta mo basta mga rock oh na sila pagingani tulgun man sila oh na kay mga rock song pareto sa una if you'd stay ito bang sa stay ni mo pero na kay lain nga kanta to
2: na
0: tigyan sa men gisamtang may pa kaming eh shoutout ni Auntie Bisinta si Auntie Bibing shoutout mina sila karon mina sila karon sa tong programa diya sa may datag ako ipalong ng radio boss kay bis asa ni bas bisag gisaksak na lubat man Mark Robinson Laga sige unsa man nga kanta man mo kanang rock song bonjour Bon Jovi?
2: Praktisan mo na.
0: Praktisan niyo. Kabalo ka na yung kantang It's my life or ka na always?
3: Always.
0: Na na na na na morning na na na na piano ano ba? Salay ba? Salay.
1: Sige. Mao ba ning tingog na inspired sa person?
0: Amo na siya inspired. Makauyab ko ni si Edmond guys na grabe yun ni makauyab. Sample yun.
3: Sample.
0: Mas okay manggugag ka ng mga rock song.